่านผู้ฟังเพลงมวลผ่านไปพวกเขามาเราฮุบเงาเลยเรื่องราวของฮุบเงาเริ่มต้นอยู่หงเฮียนปฐมแห่งหนึ่งนางเมลี่อายุ8ปีได้ย้ายเข้าเฮียนอยู่หงเฮียนแห่งนี้นางมีนิสัยลาเลิงมักเว้ามักปากคิดเดอร์ไลส่วนเพื่อนความห้องของนางคือนางเก้าฝันเมียนเด็กน้อยที่สุขุมละเอียดหอบคอบมักช่วยเหลือคนอื่นเมื่อหนึ่งข้าเจ้าสองคนได้เมื่อบ้านน้ำกันหลังเลิกเฮียนยังบังเอิญนับแต่เมื่อนั่นเป็นต้นไปสองคนก็กลายเปลี่ยนเสี้ยวกันเลยสองสาวนี่สัญญากันว่าจะเปลี่ยนเสี้ยวกันในตลอดชีวิตและความการใส่ชีวิตอยู่ตัวเมืองใหญ่ในอนาคตทั้งสองมีนิสัยใจคอแตกต่างกันนางแมรี่มาค้นหาโลกภายนอกส่วนนางก้าวฝันมาเก็บอารมณ์ไว้ในใจข้าเจ้าเข้ากันได้ดีได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในตอนเซ็นเข้ามหาวิทยาลัยทั้งสองก็ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้แต่วัยเด็กพักการสมัครมหาวิทยาลัยอยู่นครเดียวกันย้ำมีเวลาว่างข้าเจ้าเคยเวียกพิเศษน้ำกันกินข้าวน้ำกันอยู่ห้องอาหารความการวางแผนอนาคตหลังเฮียนจบหลังจากเฮียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วส่งสาวแต่ซ่ออพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งและความการเริ่มต้นชีวิตเปลี่ยนผู้ยายที่ต้องพองตนเองนางก้าวฝันมีเป้าหมายชัดเจนตั้งหน้าและหาผิดชอบต่อเวียงงานทั้งหมดมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานชีวิตของนางก็เหมือนดังลายคนในสังคมหลังจากเฮียเวียกโบเท่าไรบีก็ได้สั่งครอบครัวแล้วส่วนนางแมรี่มีความฝันอยากเป็นแม่ครัวยายอยากมีชีวิตแบบเสรีและไม่จำเป็นต้องตายโตนางได้เปลี่ยนแฟนเรื่อยๆหวังอยากพบเนื้อคู่ตัวจริงแต่สุดท้ายก็เลือกกันหมดต่อไปนี้สงสาวจะพบกับเรื่องอย่างใดจักน้อยมาล้มกันต่อบัดนี้พ่อเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

เพียงมวลพันไปพวกเขามาเราคุบเหงาต่อนางเหมยลี่และนางเกาฝันได้ความการเซาอพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งอพาร์ตเมนต์นี้เป็นสถานที่สำคัญและพักผ่อนย่นอารมณ์สำหรับข้าเจ้าในเวลาพบปัญหาในหน้าที่การงานเกิดเรื่องเสียใจน้ำแฟนข้าเจ้าทั้งสองจะได้ล้มการมดคืนเป็นแบบส่วนตัวแต่เมื่อมีผลงานเล็กๆน้อยๆในหน้าที่การงานข้าเจ้าจะโทรหากันเพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆยามทันทีข้าเจ้าตั้งถือเอาผู้คนล้อมอ้อมข้างเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของตนรูปเงาเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันเนียนเส้นระหว่างข้าเจ้าด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันคือตัวมีกินน้ำกันในยามดึกให้คำปรึกษากันเมื่อพบปัญหากับแฟนพิธีการในยามที่มีความเห็นต่างกันและเสาเคียกกันแล้วก็ดีขึ้นคือเก่าบ่มีปัญหาใดเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทั้งหมดล้วนแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนดังชีวิตของคนทั่วไปแต่ชีวิตปกติแบบนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากกวดสุขภาพประจำปีนางก้าวฝันเถือบงมาติเป็นพญามาแหงข่าวไห้ที่มาแบบบุบบับแต่เฮ็ดให้ถูกคนตกใจทั้งอีกนางก้าวฝันอย่าปิดบังเรื่องเจ็บเป็นเพื่อบ่ให้ครอบครัวและเสี่ยวเป็นห่วงน้ำแต่ว่านางแมรี่ได้สังเกตออกสภาพผิดปกติของเราในเมื่อได้ฮู้เรื่องพญาติของก้าวฝันแมรี่ได้จดเวียกทั้งหมดของตนไปอยู่แข็งขังและบังเน้งดูแลก้าวฝันการปิ้นปวดพญาติมาแหงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาหลายและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานต้องไปกวดสุขภาพเรื่อยต้องผ่าตัดต้องบำบัดเป็นประจำส่วนก้าวฝันก็น่าอิจฉาหลายนางต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจคือผมลนร่างกายเจ็บปวดอย่างตัวเนืองอารมณ์ไห้แบบคุ้มบ่ได้เพราะว่าแนวใดก็ตามแม่ดีแต่อยู่แข็งขังตลอดและเปลี่ยนมูในเรื่องทุกอย่างคือความกันไปเลือกซื้อผอมปอมไปกวดสุขภาพไปซื้อยานางฟังก้าวฝันเราความกังวลตัวการเจ็บเป็นและอนาคตส่วนผัวของก้าวฝันผู้ซึกมีความกดดันหลายย้อนเจ็บเป็นนักและสภาพสุสมล้งของเมียจึงเริ่มถอยตัวออกห่างแต่เสี่ยวยังยืนแข็งขังอยู่ต่อท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักน้อยล้มกันต่อ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพราะเนื้อไหนและดาราจะสรรหาเรื่องราวทั้งแผ่นฟิล์มและทั้งจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับฮู้เหงาและละครโทรภาพ
0: อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ท่านผู้ฟังที่ท่านพ้องที่ตามหาฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมันนี่ตะละวันเมียนเราฮุบเงาเรื่องคิดฮอดเดอร์บัดนี้ตะละวันเราต่อเลยวันเวลาผ่านไปเมื่อแล้วเมื่ออีกแม่ลี่ได้เบิ่งแนงดูแลกาฝันเปลี่ยนระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่สองคนก็เริ่มเกิดมีปัญหากาฝันเปลี่ยนความว่าตนเองกลายเป็นภาระของเซียวฮู้สักผิดก็เลยตั้งใจหั่งเขินกับแม่ลี่ขังวอลก็เต็มไปด้วยความบ่สนใจเมื่อนึงข้าเจ้าได้พิถีพิถันแฮงก็ฝันว่าเป็นไปบ่ได้ที่ให้เจ้ามาแก้ไขเรื่องของคอยตลอดชีวิตหลังจากการเถียงกันครั้งนี้สองคนก็เลยบ่ได้ไปมาหาสู่กันที่จริงแล้วผู้สมก็สามารถเข้าใจความคิดแท้จริงของก็ฝันแล้วก็อยากกลายเปลี่ยนภาระของแม่ลี่วันยาให้แม่ลี่ใส่ชีวิตของตนโดยประมิสิงกิดขวางในระยะที่ใส่สัมพันธ์สองคนคัดสนกันแม่ลี่ได้พบพ่อเรื่องใหญ่ในชีวิตแล้วได้เถอพาแบบโบตั้งใจแต่ว่าผู้เป็นแฟนสร้างผักประมิความผับผิดชอบและแนกทางกับแม่ลี่แล้วพันจาพิจารณาแล้วแม่ลี่ตัดสินใจจะเอาลูกคนนี้และเลี้ยงดูด้วยตนเองแต่ปัญหาที่มีอยู่เห็นว่าหนึ่งเมียนเซียวที่ตั้งใจหั่งเขินกับตนเองอีอันหนึ่งเมียนลูกที่จะเกิดมาแม่ดีหู้สึกมีความกดดันทั้งสองเรื่องนี้ในเมื่อได้หับหู้ความตัดสินใจของแม่ลีแล้วก้าวฟันก็พยายามเหตุสิ่งที่ตนเองเหตุได้เพื่อแม่ลีแล้วเข้าใจความเด็ดเดียวเหนียวแน่นของแม่ลีก็เข้าใจความลำบากที่เลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียวแล้วบ่มักเว้าบ่มักปากมีเพียงแต่ลงมือเหตุตัวจริงแล้วได้ซื้ออพาร์ตเมนต์ที่แมรี่เซานั่นทั้งได้โอนรถของตนให้แก่แมรี่วางยาให้ชีวิตการเปลี่ยนอยู่ของสองแม่ลูกประพบความหยุ่งยากหลายเน้นย้ำค่อยแรงเมื่อนเองสองคนได้กลับมาคืนดีกันคือเก่าเมื่อนั้นสองคนได้ไปยังเลาะตามแคมป์หนองที่มักไปเรื่อยๆเน้นย้ำอย่างน้อยต่างคนแต่เล่าเรื่องกังวลใจของตนก้าวฟันกังวลว่าปวงหูว่าพญาติของตนจังนักน้องขึ้นถึงขันใดปวงหูว่าอนาคตของตนจะเปลี่ยนเคิร์นแล้วใดเปลี่ยนความว่าตนเองจะผู้เห็นมือที่เสียวเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนแมรี่ก็กังวลว่าตนเองเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองคนเดียวจะพบความหนุกยักต่างๆที่ตนเองบ่สามารถคาดคะเนได้เปลี่ยนความว่าจะบ่มีก้าวฟันอยู่แข็งแกร่งตนในอนาคตสองคนได้เล่าความในใจของตนเปิดอกเปิดใจซึ่งกันและกันคือกับเมื่อก่อนท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยพวกเฮามาเล่าเรื่องราวของผู้หญิงสองคนนี้ต่อ

平文文攀白พวกเขามาเราคุบเงาต่อก้าวฝันสืบตัวไปบำบัดอยู่ของหมอเรื่อยสุขภาพเบื่อดีขึ้นเบื่อนักนวงกว่าเก่าส่วนแมรี่ได้กักเกี่ยมเปิดท่านอาหารทั้งรอคอยมือเกิดลูกเมื่อเกิดลูกมาเหาะแล้วถึงว่าก้าวฝันอ่อนเพลียหลายแต่แล้วก็ลดถ่ายอยู่นอกห้องผ่าตัดลูกที่เกิดมาได้น้ำออกความหวังใหม่และสีสันให้แก่ชีวิตของข้าเจ้าก้าวฝันไปยามแอ่น้อยเรื่อยๆวาดภาพอนาคตของแอ่น้อยพร้อมส่งเสียวนี่ได้วางแผนอนาคตไว้ยามที่สุขภาพของก้าวฝันดีขึ้นแล้วข้าเจ้าก็เปิดท่านอาหารน้ำกันเฮ็ดให้ความฝันที่เป็นแม่ครัวของแมรี่ปรากฏผลเป็นจริงแต่ชะตากรรมบ่เป็นไปดังใจพญาติมาแฮงของก้าวฝันหนักมือหนับนักนองการปิ้นผัวก็บ่ได้ผลเข้าสู่ระยะตอนท้ายของชีวิตแล้วก้าวฝันก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วบ่ได้ปิ้นผัวพญาติต่อหาแม่นจักการเรื่องหลังความตายแล้วบ่ได้ใช้ชีวิตตอนท้ายด้วยความเศร้าใจทั้งใต้สักสวนไฮเมลี่ใช้ชีวิตอย่างมนเซินบ่ต้องโศกเศร้าเสียใจในที่สุดก้าวฝันได้เสียชีวิตไปแล้วการสูญเสียของเซียวได้เฮ็ดให้แมรี่เจ็บปวดหลายแมรี่ทั้งเลี้ยงดูลูกทั้งเฮ็ดเวียกหาเงินแต่ละมือต้องยุ่งกับเวียกหลายอย่างแต่ในเมื่อยังผ่านถนนหนทางที่เคยเนียงเลาะกับเซียวฟังเพลงเก่าและเบิ่งรูปถ่ายรวมกับเซียวก็ล้วนแต่คิดถึงเรื่องอดีตที่เกี่ยวกับเซียวหลายปีผ่านไปลูกใหญ่ขึ้นแล้วแมรี่ได้พาลูกไปยังโลตามแคมป์หนองบอนที่มักไปยังโลกับเซียวในเมื่อก่อนเราบอกลูกว่าบอนนี่เมียนบอนที่เซียวแม่มักที่สุดแมรี่ได้พาลูกเสิบตัวเดินไปข้างหน้าและใส่ชีวิตเป็นอย่างดีดังที่ก้าวฝันได้วางไว้ถึงว่าแมรี่บ่ได้ว่าครั้งว่าคิดฮอดเรื่อยแต่การกระทำต่างๆล้านแต่ได้ส่งเสนให้เห็นถึงความคิดฮอดมาฮอดนี่คูบเงากูได้อัดสักลงแล้วท่านผู้ฟังพวกเขาก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันเนาะ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพาะเนื้อไนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับฮู้เหงาและละครโทรภาพ
0: อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

เห็นมวนผ่านไปพวกเขามาล้มกันต่อท่านผู้ฟังพวกเขาสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเพราะว่าเมียนหุบเหงาหรือละครโทรภาพส่วนหลายเมียนเน้นใส่ความหักระหว่างเบ้าสาวและความหักในครอบครัวเปลี่ยนลักแต่ว่าหุบเหงาเรื่องคิดฮอดเดอร์ได้สงสัยมีแต่ภาพอันเลิกเซิงระหว่างผู้หญิงสองคนข้าเจ้าได้อยู่แข็งขังกันเปลี่ยนเวลาสองกว่าปีความหักแพงจากมูเพื่อนกลัวสามารถเปลี่ยนแห้งใจในเนียมหยุ่งยากและท้อถอยใจพร้อมเดียวกันนั้นหูบเงาเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงทุกอารมณ์ของมิตรภาพ

เป็นความจริงของธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ฮูบเงาเรื่องนี้บ่ได้ปั้นแต่งนางเอกที่สามารถเอาชนะทุกอย่างก็บ่ได้ปิดท้ายด้วยเรื่องสวยงามทุกอย่างมันได้บ่งบอกให้ฮู้ว่าการละจากกันแม่นเรื่องที่ทุกคนต้องพบพ้อในชีวิตการเลิกล้างความโศกเศร้าแม่นเรื่องที่เป็นไปบ่ได้พวกเขาต้องฮู้อยู่ความกับความโศกเศร้าและความคิดฮอดคิดถึงและสืบตัว9เดือนไปข้างหน้าพร้อมเดียวกันนั้นฮูบเงาเรื่องนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแม่นิงในยุคปัจจุบันนางเอก2คนได้เลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันก้าวฝันได้แต่งงานสั่งครอบครัวและวางอยากมีชีวิตที่มั่นคงส่วนไมดี้ตัดสินใจเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองคนเดียวล่าฝันของตนและอยากมีชีวิตแบบบ่ตายตัวการเลือกทั้ง2อย่างนี้บ่มีอันผิดอันถูกอันดีอันบ่ดีเพราะว่าชีวิตคนเฮาบ่แม่นว่าต้องมีเส้นทางที่คือกันหมดแต่ละคนล้วนแต่สามารถเลือกวิถีชีวิตที่ตนเองมักในยามเดือดร้อนข้าเจ้ากูบ่ได้ฝากความหวังทั้งหมดน้ำผัวและแฟนข้าเจ้าหามือด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลังจากสมคบเงาเรื่องนี้แล้วตาละวันคิดว่าหลังจากใหญ่มาแล้วต่างคนต่างมีชีวิตของตนหมู่เพื่อนที่ใกล้ชิดในเมื่อก่อนกูอาจจะคอยห่างเหินไปวันเวลาได้เฮ็ดให้คนเฮามีการเปลี่ยนแปลงและมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันบ่มีผู้ใดจะอยู่บนเก่าตลอดแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะว่ามีความทรงจําอันดีงามจะอยู่นําพวกเฮาตลอดและนําเอาความอบอุ่นใจให้แก่พวกเฮาเสมอเอาล่ะท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจเด้อพบกันใหม่ในรายการหน้าสมมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: ไผบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลไผบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความฮู้สบายดีท่านผู้ฟังทั้งแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกว่ำเอาลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเซซวนอยู่ในภาคกลางของจีนทางเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่ทำเฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนอย่างสั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอบรมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคโซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมือกับบกไควแต่ว่าหูท่งทางหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนหลายก็เป็นคนยางหรือว่ารถถีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่บูฮานอากาศอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูท่งนี่ก็มีห้างขายเครื่องมีดื่มกาแฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมือพักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
3: ไหลยาซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือระยะซองเมืองจีนเอามาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคม2026นี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้รู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้ความเอาเกือบ70ส่วนน้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในของเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและของเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆมาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังเวินหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้แจ้งให้รู้ว่าจีนได้ลงเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน1403ข้อการลงทุนในโครงเขตที่พัฒนาใหม่เซนการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเหือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยใน5เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่า20ส่วนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแกนกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองในยุคใหม่ที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักลึกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีนนั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายห้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปินปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงนำเอาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนส่วนน้อยได้บุกเบิกเส้นทางการหันเป็นทันสมัยที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั้งนี้ได้สร้างแห่งขับเคลื่อนด้านคุณค่าจากจีนเพื่อสร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่ามาฟังข่าวเกี่ยวกับไข่กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026วันที่22กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซีอานของจีนโดยแมนกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกเป็นเจ้าภาพและองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่แม่นปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์กรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิชาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วม

มือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอสริยะการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอสริยะสุขภาพดิจิตอลอสริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอสริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้างเส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอสริยะดิจิตอลสุขยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าหมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอสริยะจากเรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1,270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื่มอีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุขยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งท้วงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปะละปักกันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกำปั้นและเงือบินผ่านช่องแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงานสองฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในเขตต่างๆเช่นการเสื่อมยงเสื่อมจอดของตาข่ายไฟฟ้าตองโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือทางด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการอารมณ์สนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการ

0: าถึงในงานลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองซึงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าซื่อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราธนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองเซิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้หันมาต่อปริญญาโทอยู่เมืองเซิงตู
0: เจ้าเรียนในสาขาใดหัน
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเรียนปริญญาโทอยู่นี่เคยมาเรียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเรียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทำอิฐ
1: ปกติหันน้องแม่นเรียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่หันเมืองเซิงตูเลย
0: จ้ะได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเรียนต่อนี่หรือว่าเรียนต่อเลยนี
1: ่เรียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเรียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเรียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเรียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวิชาที่ว่าเฮาเรียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเรียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเรียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าเสาะหาข้อมูลเองวิชาเรียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเรียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เรียนวิชาเดียวกันเลย
0: วิชาเดียวกัน
1: สาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: ต
0: ัวนี้ได้แฮงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเรียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่ล่ะบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่อันนอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอ่ะฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังเลยเน
1: า
0: ะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาหั่นเขียนมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: จ้าเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความรักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือรักแพงเฮาคือแนวใดบ่
1: หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เฮาดีระดับนึงเด้อ
0: เฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนนําคนจีนเลย
0: โอ้
1: เฮียนปนนําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางเทื่ออาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจ
0: เลย โอ้เจ้าก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอันอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนใหญ่สําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียกใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบหรือว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็ค้นหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย
1: ์โดยแม่นล่ะ
0: โอ้เจ้ามาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี
1: ่ปีที่5โดยเข ข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิตในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายมาทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่บ่แม่นภาษาแม่ของเฮาบางทีอาจจะใช้ในการค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆนั่นแหละมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการบ่สิเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี้
1: สำหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าเฮาท้อเนาะเวลาที่แบบบ่มีกําลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นํากันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปลมนั่นลมนี่ก็เฮ็ดให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลมนําพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่นอน
1: ก็เฮ็ดให้เฮามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: เวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กําลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเฮียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อเ
0: จ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเฮียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: แม่นแล้วประมาณนั้นเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ํากับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าพายมาทางนี้เด้อแต่ถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังแน่นอนโดเนาะ
1: แม่นละคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: ล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮาเนี่ยจับไม้พายสายตาเบิ่งทั้งหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: แต่ว่าขึ้นกับเฮาละเรื่องนี
0: ้แม่นล่ะแม่นล่ะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบัดซี่นี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซ้ำใดบ่โด
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเรียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเฮ็ดกินเองบ่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆนั่นแหละ

0: พาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับนึงด้วย
1: เจ้าๆแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกฮู้ห้าเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซันดาโดควรเติบเนาะกันใช้ชีวิตอยู่นี่เขาจะพักน้อยนึงจักหน่อยล้มกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วล้มกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังเพียงมวลจากทางรายการไปแล้วมาลมกับไซนาโดหรือว่าห้องซื้อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสึนตูแขวงเสียส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเขาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการซ่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายโดย
1: จ้ะมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายซําใดบ
2: ่สําหรับน้องที่ว่าเบิ่งจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่คู่คนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่คู่คนจีนก็ถือว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
2: หรือว่าเฮาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โอ้เป็นแว่นแยงที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นล่ะโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเรียนก็ดุมันในการเรียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าพ่อขายก็แม่นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: ก็ที่ว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ที่ว่ารักษาสุขภาพก็ที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่คู่พ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
2: ฝากไว้ซ้ํานี
1: ้เจ้า
2: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่คู่หรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจเซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเทื่อนี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
2: ครับ
1: จ้าเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวนซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: เรื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายสบายกับ CMG FM 93 MHz
1: ไล่ยาสอบหูวัฒนธรรมจีน
2: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกฮู้วัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นหยังเป็นหยังจึงมีหูท่งหลายแท้หูท่งแม่นถนนสายน้อยระหว่างถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายคดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแมนจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีซาวกว่าจุดคดเลี้ยวซื่อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออานฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเส้นควนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเจียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเช่นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลงหลายจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อซอกฮู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของสาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งสร้างเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาเฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโอ้งามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองเบิ่ง

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีน

เหตุการณ์ชิอันภายหลังญี่ปุ่นยึดครอง3แขวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนแล้วก็ได้ก่อเหตุการณ์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆเกี่ยมฮุกฮานภาคเหนือจีนสถานการณ์อันตรายที่สุดประชาชนทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลยุติสงครามกับเมืองร่วมกันต่อต้านการฮุกฮานของญี่ปุ่นแต่จังไกเซ็กพัดยึดมั่นนโยบายที่ว่าต้องกำจัดภาคก๊อปนิดก่อนแล้วจึงต่อต้านผู้ฮุกฮานของญี่ปุ่นปี1936ท่านจังไกเซ็กไปเมืองชีอานเพื่อบังคับให้นายพลจังเฉวียเหลียงและยังขู่เฉิงสืบต่อปามภาคก๊อปนิดแต่ท่านจังเฉวียเหลียงที่ได้เสียบ้านเกิดคือ3แขวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกล่าวเธอแล้วเธออีกว่าจะไปต่อต้านญี่ปุ่นจนกระทั่งฮ่องไห่ขอให้ท่านจังไกเซ็กว่าอย่าก่อสงครามกับเมืองอีกเลยกู้ซากก่อนแต่ว่าท่านบ่เพียงแต่บ่สามารถเฮ็ดให้ท่านจังไกเซ็กเห็นดีนำเท่านั้นยังถูกท่านจังไกเซ็กตำหนิอย่างหนแหงท่านจังเฉวียเหลียงและท่านยังขู่ชังเห็นว่าคำเตือนบ่ได้ผลก็อยากซอกวิธีอื่นบังคับให้ท่านจังไกเซ็กต่อต้านญี่ปุ่นวันที่9ธันวาคมนักศึกษา 10,000 กว่าคนของเมืองชีอันจัดการโฮมชุมนุมเพื่อระลึกเหตุการณ์9ธันวาคมครบรอบ1ปีข้าเจ้าเดินทางไปบอนยูของท่านจังไกเซ็กเฮียกร้องให้ชาวป่าภาคก๊อปนิดร่วมมือกันต่อต้านญี่ปุ่นท่านจังไกเซ็กโมโหที่สุดสั่งให้ท่านจังเฉวียเหลียงส่งทหารไปขับไล่นักศึกษาถ้านักศึกษาบ่ฟังก็ยิงถิ่มโลดท่านจังเฉวียเหลียงสงสารน้ำนักศึกษาหลายท่านไปฮอดบอนเต้าโฮมของนักศึกษาและเตือนให้ข้าเจ้ากลับเมื่อก่อนและรับปากว่าภายในเวลา1อาทิตย์จะให้คำตอบสำหรับการเฮียกร้องของข้าเจ้าด้วยความจริงตอนค่ำมื้อนั้นท่านจังเฉวียเหลียงรายงานคำเฮียกร้องของนักศึกษาให้ท่านจังเกซิกทราบและขอห้องอีกเทื่อนึงให้ต่อต้านญี่ปุ่นและกู้ซากแต่ยังถูกปฏิเสธตอนกลางคืนวันที่12ธันวาคมท่านจังเฉวียเหลียงและท่านยังขู่เฉิงจึงก่อการรัฐประหารจับตัวท่านจังเกซิกอยู่ขวาชิงฉือที่ลิงถงนี่ก็แม่นเหตุการณ์ชีอันหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วโดยตอบสนองตามคำเสือนของท่านจังเฉวียเหลียงและท่านยังขู่เฉิงภาคก๊อปนิดทรงท่านโจนหลายไปชีอันเพื่อปรึกษาหรือปัญหาต่างๆเมื่อทุกฝ่ายพยายามร่วมกันในที่สุดก็บังคับให้ท่านจังไกเซ็กคาบปากว่ายุติศึกกลางเมืองและเป็นเอกสารกันต่อต้านญี่ปุ่นเหตุการณ์ซีอานได้รับการแก้ไขโดยสันติอันได้สั่งเงื่อนไขให้การหัวมือเทือที่2ระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคก๊อปนิดสงครามกลางเมืองเป็นเวลา10ปีสิ้นสุดลงโดยพื้นฐานผู้มีคนงามความดีในประวัติศาสตร์ภายหลังเหตุการณ์ชีอานได้รับการแก้ไขโดยสันติแล้วเพื่อแสดงความจงรักภักดีของตนท่านจังเฉวียเหลียงได้ติดตามท่านจังไกเซ็กกลับคืนนานกิงแต่สัมผัสถูกกักตัวและเสียอิสรภาพส่วนท่านยังหูเฉิงถูกท่านจังไกเซ็กลอบสังหารอย่างลับๆปี2001ท่านจังเฉวียเหลียงทั้งแก้กรรมอยู่ฮาวายของอเมริการวมอายุได้ห้อย1ปีสองนายพลตะเกาได้ประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อภารกิจต่อต้านญี่ปุ่นในตอนหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งความเป็นความตายของประชาชาติภายหลังมาท่านเจวินไหลย่องเหนียวพวกพันบาแมนผู้มีคนงามความดีในประวัติศาสตร์

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

เศรษฐกิจจีนนับแต่จีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในปี1978มานี้เศรษฐกิจได้หับการพัฒนาอย่างว่องไวและต่อเนื่องกันปัจจุบันรวมยอดปริมาณเศรษฐกิจได้อยู่ในแถวหน้าของโลกในนั้นธัญญาหารไฟซีนแผ่นแพ้เครื่องนุ่งห่มเล็กกาทานหินและโทรภาพเป็นต้นมีผลผลิตหลายเป็นพิเศษพลังงานนิวเคลียร์เทคนิคชีวภาพเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคการบินอวกาศเป็นต้นได้บรรลุหรือใกล้กับระดับแถวหน้าของโลกแล้วหลังจากดำเนินการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกแล้วจีนได้นำเข้าทรัพยากรมนุษย์ถือนหอนและเทคนิคจากต่างประเทศอย่างรวงหลายซึ่งได้สุดยิ่งให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาไว้ขึ้นคาดว่าเมื่อฮอดกลางศตวรรษที่21จีนจะบรรลุความทันสมัยในขั้นพื้นฐานและบรรลุถึงระดับของประเทศพัฒนาระดับกลางจีนแม้ประเทศใหญ่ด้านพลเมืองฉะนั้นระดับเศรษฐกิจที่ขีดเฉลี่ยตามหัวคนนั้นยังบ่สูงยังเป็นประเทศที่มีหลายหับต่ำอยู่เมื่อเทียบใส่ประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีความลุต้นกันหลายระดับพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีความแตกต่างกันหลายในเขตต่างๆซึ่งเขตแคมป์ทะเลภาคตะเวนออกจะพัฒนากว่าระดับพัฒนาเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสูงสมควรเพื่อนฐานโครงหลังในอุตสาหกรรมกสิกรรมคมนาคมขนส่งและโทรคมดีสมควรแต่เขตตะเวนตกจะลาหลังแต่ว่าเมื่อเบิ่งในระยะยาวแล้วเห็นว่าภาคตะเวนตกมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีอนาคตอันกว้างขวางในการพัฒนาอุตสาหกรรมและกสิกรรมจีนพร้อมดำเนินการพัฒนาภาคตะเวนตกอย่างขนาดใหญ่เพื่อเร่งลาดบาดก้าวของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะเวนตกเขตแคมป์ทะเลภาคตะเวนออกมี5เขตเศรษฐกิจพิเศษไขประตูสู่ภายนอกคือเซินเจิ้น珠海汕头厦门海浪พร้อมด้วย14เมืองท่าแคมป์ทะเลคือต้าเหลียนชินขวางเต่าเทียนซินเยี่ยนไทชิงเต่าเหลียงหยิงกังนันทงเสียงไห้宁波温州福州广州镇江และเป่ยไห่

0: ข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

บุญขนมบัวลอยวันเพ็งเดือนเจียงตามจันทคติจีนแม่นบุญขนมบัวลอยซึ่งเป็นประเพณีของจีนย้อนว่าเดือนเจียงก็เอิ้นว่าเดือนเหวียนกลางคืนวันเพ็งเดือนเจียงแม่นกลางคืนที่เดือนเต็มดวงทมิตรในปีหนึ่งกลางคืนภาษาจีนแปลว่าเชียวฉะนั้นวันบุญในวันเพ็งเดือนเจียงก็เอิ้นบุญเหวียนเชียวแปลว่าบุญขนมบัวลอยในวันบุญนี้คนจีนมีประเพณีที่สมโค้งไฟและกินขนมเหวียนเชียวคือขนมบัวลอยสุภาษิตจีนว่าว่าวันเพ็งเดือนเจียงสมโค้งไฟฉะนั้นบุญขนมบัวลอยก็เอิ้นว่าบุญโค้งไฟประเพณีสมโค้งไฟในบุญขนมบัวลอยแม้นเริ่มแต่ราชวงศ์ข้านมหอดปัจจุบันมีประวัติศาสตร์2,000กว่าปีแล้วในบุญขนมบัวลอยอยู่ทุกแห่งหนก็ห้อยโคมไฟคมเฮืองเหลืองเดือมที่สุดเมื่อฮอดกลางคืนคนทั้งหลายก็ไปชมโคมไฟโคมไฟพระราชวังโคมไฟฝาผนังโคมไฟหูคนโคมไฟดอกไม้โคมไฟเวียนโคมไฟสัตว์โคมไฟเครื่องดินที่มีหลายรูปหลายแบบหลายสีหลายสันโคมเป็นทะเลโคมไฟในโคมไฟบางอันยังได้เขียนคำถวายดึงดูดคนไปแข่งขันกันตอบกินขนมบัวลอยในวันบุญดังกล่าวแม่นประเพณีดั้งเดิมของชาวจีนตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งก็มีอาหารชนิดนี้แล้วซึ่งเฮ็ดด้วยแป้งข้าวเหนียวมีรูปมวลๆอยู่ในมีไส้ที่เฮ็ดด้วยน้ำตาลและแกนหมากไม้แห้งชนิดต่างๆรสชาติแซ่บหลายย้อนว่าอาหารชนิดนี้แม่นกินอยู่ในบุญเหวียนเชียวฉะนั้นก็เอื้อนอาหารชนิดนี้ว่าเหวียนเชียวชาวจีนวังอยากให้มีทุกสิ่งทุกอย่างเหวียนหมัดแต่ว่าเต็มไม่เต็มหน่วยการที่กินขนมบัวลอยในกลางคืนที่เดือนเต็มดวงเพื่อทำมิตรของปีนั้นก็แม่นวังอยากให้คนในครอบครัวเต้าโฮมกันกองดองกันมีความผาสุกและทุกสิ่งทุกอย่างสมหวังเต็มไม่เต็ม

เครื่องทักเซลเครื่องทักเซลเป็นเครื่องหัตถกรรมดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงของจีนซึ่งมีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กว่าปีแล้วคนจีนเส้นเส้นไหมและฝ่ายทักเซลลวดลายและรูปที่สวยงามสนิทต่างๆอยู่ผ่าไหมหรือผ่าฝ่ายเครื่องทักเซลของจีนมีหลายสนิทเช่นเครื่องทักเซลของแขวงเจียงซูแขวงฮูนานแขวงกวางตงและเสียสวนเอิ้นว่าเป็นเครื่องทักเซลที่มีชื่อเสียงซีของจีนเครื่องทักเซลซูโจวได้มีประวัติศาสตร์2000กว่าปีแล้วสร้างหัตถกรรมซูโจวสามารถนำใส่วิธีทักเซลด้วยเข็ม40กว่าสนิทและเส้นสี 1,000 กว่าสนิททักเซลเป็นรูปต่างๆเส้นดอกไม้นกสัตว์และส่วนซูโจวสนิทต่างๆเครื่องทักเซลซูโจวมีสีมือละเอียดตาหนีดมีรูปสวยงามโดยเฉพาะแมนแมวน้อยที่ทักเซลขึ้นมามีตาที่แจ่มใสมีขนที่อ่อนนุ่มและตุ้ยเคือตัวแท้และมีชีวิตชีวาหลายเครื่องทักเซลฮูนานหรือเซียงเซียวมีประวัติศาสตร์ยังหน่อย2000ปีแล้วย้อนว่ามีนักเต็มรูปจำนวนหนึ่งเข้าความเวียงงานออกแบบเครื่องทักเซลฮูนานฉะนั้นเครื่องทักเซลฮูนานจึงมีสีสันพิเศษและสีสันของรูปเต็มจีนเครื่องทักเซลที่มีรูปสิงห์และเสือแม้นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเครื่องทักเซลกวางตงหรือยื่อเซียวมีประวัติศาสตร์ยังหน่อย 1,000 กว่าปีแล้วซึ่งมีสีสันสวยสดงดงามมีรูปเป็นระเบียบเรียบร้อยในนั้นส่วนหลายเป็นรูปมังกรและหงส์นกห้อยสนิทบินไปหาหงส์และเพ่นไม้ขันหองเก้ามังกรเป็นเครื่องทักเซลกวางตงที่ดีเลิศเครื่องทักเซลเสียสวนได้มีชื่อเสียงหลายเมื่อ 1,000 กว่าปีก่อนวิธีทักเซลด้วยเข็มมี 1,000 กว่าสนิททั้งสามารถทักเซลดอกไม้นกปลาและแมงไม้ทั้งสามารถทักเซลผู้ผ่าแม่น้ำและผู้คนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีดอกบัวและป่าไนไก่ภูและดอกหอนไก่และอื่นๆนอกจากเครื่องทักเซลที่มีชื่อเสียงทั้งสี่แล้วเครื่องทักเซลของปักกิ่งเวินโจวเซี่ยงไฮ้และของเผามงก็มีเอกลักษณ์คล้ายกันเครื่องทักเซลสามารถใส่มาประดับเฮือนสามารถเฮ็ดเครื่องใส่ประจำวันเช่นเสื้อผ้าผ้าห่มศพหมอนและผ้าปูเตียงเป็นต้นยังสามารถเฮ็ดเป็นเครื่องศิลปะและเครื่องประดับเฮือนที่หรูหราได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชน

0: CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความม่วนซื่น
1: บ้านผักฮ่อนเฉิงเต๋อบ้านผักฮ่อนเฉิงเต๋อแม่นสวนดอกไม้ของฮงเต้ในสมัยบูฮานที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอู่เดียของเมืองเฉิงเต๋อแขวงเหอไปมีเนื้อที่5ล้าน6แสน4หมื่นตารางเมตรแม่นบ่อนที่อนุรักษ์วัตถุบูฮานสำคัญของจีนและเขตทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของจีนบ้านผักฮ่อนนี้แม่นสวนที่มีลักษณะพระราชวังที่คังซีฮ่องเต้ในต้นราชวงศ์ชิงก่อสร้างขึ้นเพื่อปะปงการป้องกันชายแดนภาคเหนือและจัดการเวียกงานชายแดนและชนเผ่านอกจากสามารถผักฮ่อนในฤดูฮ่อนแล้วยังมีความหมายระลึกพิเศษในสวนในลอกแบบทิวทัศน์สำคัญหลายบอนภายในประเทศตัวอย่างคือหนองที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้แม่นลอกแบบภาคใต้แม่น้ำยางซีเกียงเดือนหญ้าที่อยู่ภาคเหนือแม่นลอกแบบทงหญ้ามงโกนภาคเหนือภูที่ภาคตะวันตกแม่นลอกแบบเขตภูเพียงส่วนกำแพงอยู่ทางภูนั้นแม่นลอกแบบกำแพงเมืองจีนเมือนลี่8วัดนอกของเฉิงเต๋อ8วัดนอกของเฉิงเต๋อแม่นกลุ่มวัดลามะอยู่นอกบ้านผักฮอนรวมทั้งหมดมี11วัดย้อนว่า8วัดในนั้นถูกองค์การคุ้มครองฉะนั้นจึงเอิ้นว่า8วัดนอกแต่เดี๋ยวนี้เหลือแต่7วัดแล้ววัดเหล่านี้ส่วนหลายแม่นสร้างขึ้นเพื่อให้คนนางของเผ่ามงโกนและเผ่าดิเบบที่มาเข้าเยี่ยมคำนับฮงเต้มีลักษณะการเมืองหลายกว่า11วัดนี้สามารถแบ่งเป็นวัดแบบดิเบตแบบฮั่นและแบบฮั่นกับดิเบตผสมกันซึ่งได้ผสมผสานศิลปะก่อสร้างของชนเผ่าฮั่นและดิเบตเข้ากันยิ่งใหญ่สง่างามหลายมีลักษณะของกษัตริย์หลาย11วัดนี้แม่นราชวงศ์ชิงสร้างขึ้นเพื่อสามัคคีชนเผ่าส่วนหน่อยอยู่เขตมงโกลชิงเจียงและดิเบตสง่างามที่สุดบ้านผักฮ่อนเฉิงเต๋อในประวัติศาสตร์เอิ้นพระราชวังเรื่อเหอเริ่มก่อสร้างในปี1703สร้างสำเร็จในปี1790

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

0: เพลินเพลงเพลินใจไปกับวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz
1: เครื่องเครื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่า China มี2ความหมายคืออันที่1แม่นประเทศจีนอีกอันนึงก็แม่นเครื่องเครือบคนตะวันตกได้เอาประเทศจีนพัวพันกับเครื่องเครือบมาโดนนานแล้วนี่แม่นย้อนว่าเทคนิคเฮ็ดเครื่องเครือบแม่นชาวจีนเป็นผู้บริสังขึ้นเครื่องเครือบแม่นขยายมาจากเครื่องปั้นดินเผาถ้าคิดไล่จากราชวงศ์ซังที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมแล้วเครื่องเครือบของจีนมีประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วเริ่มแต่ราชวงศ์ฮั่นตะเว้นออกเทคนิคเฮ็ดเครื่องเครือบขยายตัวไว้หลายแต่ละสมัยประวัติศาสตร์ล้วนแต่ปรากฏมีเต่าที่มีสื่อเสียงและเครื่องเครือบชนิดใหม่ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเครื่องเครือบสีขาวของเต่าติ่งเหยาแขวงเหอไปเครื่องเครือบจุนฉือของเต่าจุนเหยาแขวงเหอหนานและเครื่องเครือบสีเขียวของเต่าหลงเฉือนแขวงเจ๋อเจียงล้วนแต่แม่นเครื่องเครือบที่มีคุณค่าสูงหลายนับแต่ราชวงศ์ซ่งเครื่องเครือบสีเขียวของเต่าหลงเฉือนเริ่มขายไปสู่หลายประเทศในโลกปัจจุบันอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์อิสตันบูลของตุรกีก็ได้สะสมเครื่องเครือบสีเขียวหลงเฉือนของราชวงศ์ซ่งหยวนและต้นราชวงศ์หมิง 1,000 กว่าอันหลังจากราชวงศ์หยวนเมืองจิงเต๋อแขวงเจียงซีที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเครือบพัฒนาอย่างว่องไวนั้นถูกอันว่าเป็นนครหลวงแห่งเครื่องเครือบเครื่องเครือบของเมืองจิงเต๋อทั้งเบาทั้งงามในนั้นเครื่องเครือบที่มีพื้นสีขาวลวดลายสีฟ้าเครื่องเครือบที่มีสีเครื่องเครือบสีฟ้าและขาวที่งามพิเศษและเครื่องเครือบเปลือกไข่ถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าเฉิงเหอที่เป็นนักเดินเหือทะเลที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หมิงของจีนเคยนำพาลูกเหือไปประเทศต่างๆของอาเซียนอาคเนย์และแอฟริกาเป็นต้นในเครื่องของต่างๆที่เอาไปน้ำเหือนั้นก็มีเครื่องเครือบสีฟ้าสีขาวจำนวนหลวงหลายเครื่องเครือบของหลีหลิงแขวงฮู่หนานทั้งชา

宽河北，十万宽广东，淄博宽山东等等，各民族乡内陆对一个拉空排捞。เครื่องเคลือบของจีนบ่เพียงแต่แม่นเครื่องใช้ประจำวันที่สวยงามปานี้เท่านั้นและยังแม่นเครื่องศิลปะที่ล้ำค่านับแต่ราชวงศ์ฮั่นและถังเป็นต้นมาเครื่องเคลือบของจีนก็ได้ขายไปสู่ต่างประเทศอย่างหลวงหลายเทคนิคผลิตเครื่องเคลือบก็ค่อยๆเผยแพร่ไปสู่แห่ง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนและลาว
1: ทานสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกษนา
0: สบายดีหุ่มแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: โดยรายการของพวกเราเป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลดีๆจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาสนทนากันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
0: อย่าลืมหลังจากฟังรายการแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้ง2คนตื่มอีกแม้นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งความคิดความเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แม้นผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ lao.cri.com.cn หรือเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราที่ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ถึงอีกตามที่อยู่ lao@cri.com.cn
0: วันที่19สิงหาคมผ่านมานี่แมนวันที่พิเศษวันหนึ่งสำหรับประชาชนจีนและเป็นวันที่พิเศษสำหรับบ่าวสาวคู่หักหรือผู้คน